0: two of this.
1: Usaba los dos.
0: In your leg.
1: Y tenía dolor en los pies.
0: And weak also. And when cannot you know hold my weight. Yeah.
2: But any more pain tonight in the
0: leg? Man, หัวเข่าปวดอยู่ไหม No.
2: Praise the Lord.
0: Praise the Lord.
1: Gloria a Dios.
0: Okay, wait, how long then do?
1: Anda por nosotros, Señor.
3: DCLM Radio.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: บอกปวดแล้วเนาะพ่อเนาะหันกลับมาครับ
2: okay, have him turn around.
0: หันกลับมา
2: Can we praise God together?
0: Praise God. Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah. Your blessing will continue.
1: Tu bendición va a continuar en el nombre
2: Let's
1: de Jesús.
2: Let's have the next testifier.
1: Tengamos al siguiente testificante.
0: เดี๋ยวในขณะที่เราเป็นพยานหลายคนนะครับก็พระเจ้ากำลังรักษาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
2: Praise the Lord.
0: สรรเสริญพระเจ้า
1: Dios.
2: What's your name, sir?
0: ชื่ออะไรครับคุณพ่อ
4: ทองสุข
0: ทองสุข
2: Are you from Mahasarakham?
0: มาจากมหาสารคามไหมครับ
4: 70เป
0: อร์เซ็นต์มาจากมหาสารคามบ่มาจากมหาสารคาม
4: มาจากบ้าน
0: ใช่ yes
2: and what did Jesus do for you tonight
1: qué es lo que Jesús ha hecho para ti esta noche
0: oh I cannot hear
1: dice que no podía escuchar
0: หูทั้งสองข้างไหมทั้งสองข้างบ่ yes both sides
2: but after the prayer tonight what happened
0: คืนนี้หลังจากที่อธิษฐานแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเป็นอย่างได้ยินบ
4: ่ได้ยินอยู
0: ่โอ้ yeah I can hear ตะละเสริญพระเจ้า
2: you can
0: ได้ยินโอ้ได้ยินอยู่
1: yes ahora está escuchando
2: so how long has this been going on
1: durante cuánto tiempo
0: 3 ปี oh 3 years
2: 3 years
1: lleva 3 años con esto y esta noche Jesús le ha sanado
2: okay we're going to test your hearing
0: เดี๋ยวจะลองตรวจสอบนะว่าพ่อได้ยินหรือเปล่าผมพูดให้พ่อพูดตามนะผมพูดให้พ่อพูดตามนะทองสุก
4: ทองสุก
0: อืม40 40
4: 40
2: Praise the Lord
1: Gloria a Dios
2: Hallelujah
0: ขอพระเจ้าอวยพรคุณพ่อนะครับ
2: Keep your blessing
0: ขอพระเจ้าอวยพรครับไปได้เลยนะครับ สวัสดีครับ
2: Bless you
1: Dios te bendiga
0: ชื่ออะไรครับ
5: สุพจน์ครูข้องนะครับ
0: สุพจน์สุพจน์
5: สุพจน์สุพจน
0: ์สุคนสุคนสุคน
5: สุพจน
0: ์ฮะ
5: สุพจน
0: ์สุฮะ
1: Se llama
0: สุพจน
1: ์สุพจน
0: ์โอเค
2: And what did the Lord do for you tonight
0: คืนนี้พระเยซูทำอะไรครับพระเยซูรักษาอะไร
5: รักษาแขนให้หายยกขึ้นได้แต่ก่อนมันยกไม่ได้ยกได้แค่เท่านี
0: ้โอ
5: ้แต่ตอนนี้มันยกขึ้นได
0: ้ว้าวโอ้ I can lift my hand like that before I just lift like this but now
1: que tenía el brazo paralizado pero ahora estamos viendo cómo ya lo mueve
2: Hallelujah
5: จงเจริญที่ช่วยเหลือ
0: วันนี้รับพระเยซูเป็นพระเจ้าหรือยัง
5: รับแล้วครับ
0: Tonight is my first day I receive Jesus as my Lord
2: Oh praise the Lord
1: Esta es mi primera noche
2: Hallelujah
1: Y recibo a Jesús como mi Señor
2: What pastor said when you receive Jesus and he heals you you follow him
1: ¿Sabes lo que el pastor ha dicho? Recibes a Jesús Él te sana y le sigues.
0: ให้คุณติดตามพระเยซูถูกต้องไหม
5: ถูกต้องครับ
0: Yes, I know.
2: Yes. Praise the Lord. God bless
1: you. Sí. Él lo ha escuchado.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: สวัสดีครับ
2: What is your name, sir?
0: ชื่ออะไรครับ
6: ที่จริงที่จิตรกรเศรษฐีทอนครับที่เล่นชื่อหนุ่ยครับ
0: My nickname หนุ่ย หนุ่ย
2: คุณหนุ่ย What did the Lord do for you tonight after the prayer?
0: ค
2: ุ
0: ณหนุ่ยครับพระเยซูช่วยอะไรคุณหนุ่ยครับ
6: ช่วยให้ซีกซ้ายที่ผมเอามาพึกรู้สึก
1: Qué es lo que el Señor ha hecho para ti?
0: Actually I feel nerve and I limp but I cannot walk but tonight I feel no nerve and also I can walk.
2: Praise the Lord. So nerve pain?
0: Nerve pain that side.
1: Dice el dolor ha desaparecido.
7: Mal que he visto debajo del cielo y
1: tuvo un accidente. Tuvo una operación. Hace 4 años.
2: But tonight you can move your hand.
1: Por un accidente.
2: Praise the Lord.
1: Se le paralizaron las manos, pero ahora podemos ver cómo las está moviendo.
2: Praise the Lord. Your blessing is permanent.
1: Tu bendición es permanente.
0: I really thank Father and thank Jesus. Thank you, Jesus, that
1: Él da las gracias a Dios.
0: And now I can
1: da las gracias al Padre.
2: Praise the Lord.
0: God bless you.
2: ขอบ
0: พระเจ้าอวยพรครับ
1: Dios te bendiga.
2: Is somebody shouting hallelujah?
1: Alguien ahí hallelujah.
0: Somebody can call her.
2: Alright.
0: Oh, okay. They want to see. We thought that is on the screen. No, on the screen.
1: Ahora estamos viendo otra persona.
0: ขอบคุณครับที่แนะนำชื่ออะไรครับพ่อจำรัด
2: What did the Lord do for you tonight?
1: ¿Qué es lo que el Señor ha hecho para ti esta noche?
0: ปวด I got the rheumatoid and very pain. ตอนขาข้างซ้ายเหรอครับขาข้างซ้ายใช่ไหม Yes. On the left.
2: But after the prayer tonight.
0: คืนวันนี้หลังจากอธิษฐานแล้วเป็นยังไงครับ
8: ดีขึ้น
0: รู้สึกปวดอยู่ไหม
8: ไม่ปวดมาก
0: No pain.Just a little bit pain, but still not heavy pain.
1: Él ya no siente el dolor.
0: Not too pain. Yeah.
2: Was he able to walk on that leg?
1: La pregunta es, ¿ya puedes andar?
0: Long turn, do you see?
1: Wow.
2: Praise the Lord.
1: Aleluya.
2: Praise the Lord.
1: Gloria a Dios.
2: Aleluya.
1: Aleluya.
2: Keep your blessing, sir.
0: ขอพระเจ้าอวยพรนะครับพ่อนะครับ
1: Mantén tu bendición.
0: มองเห็นใช่ไหมมองเห็นแล้วเนาะ
1: Ahí tenemos a otra persona.
2: Aleluya.
1: Aleluya.
0: หันหน้าไปทางนี้เดี๋ยวพี่น้องจะได้มองเห็นด้วยโอเคครับ
2: What is your name and what did the Lord do for you tonight?
0: ชื่ออะไรครับและพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของพี่ครับ
9: ชื่อแม่มนตรี
0: แม่มนตรีแล้วพระเจ้าทำอะไรครับ
9: เป็นซอยให้มีกำลังเสริมให้ย่างได
0: ้The Lord just give me strength that I can walk now
9: แต่กี่ย่างบ่ได
0: ้ย่างบ่ได้มาก
1: ี่ปีแล้ว
9: กะเป๊ะกะป๊ามา3ปีนี่จ
0: ้ะ Almost 3 years I not walk you know properly
1: 3 años sin andar apropiadamente
0: on the bed for 2 years
1: Lleva también dos años en la cama.
0: I feel like it's my strength and light. I can walk.
1: Ahora siento una fuerza y puedo caminar.
0: And also can walk easy.
1: También lo puedo hacer.
2: Was that tonight after the prayer?
1: Fácilmente.
0: Dices
1: esta. También lo puedo hacer.
2: Was that tonight

0: con gente que la agarraban para caminar, pero ahora vemos que ella vuelve andando sola.
1: Aleluya, aleluya,
0: aleluya.
2: แม่มาเลยอ่ายืนตรงนี้เนาะหันหน้าไปทางนู้นนะแม่นะ
1: What's her name and what the Lord do for her?
2: ภัยจิตเทพาสูพระเจ้าทำอะไรครับ
3: ปวดเอวมาก
2: Actually, I'm very pain here in my stomach.
0: Sentía dolor en el estómago y dolor en la espalda. Entonces, andaba encorvada, no podía levantar porque el dolor era tremendo.
2: Now, I come to the Lord. I can straighten now.
0: Pero ahora vengo al Señor. Ya puedo enderezarme como la vez. Ahora puede enderezarse, aleluya. Levantar firme.
1: Aleluya.
0: Aleluya.
1: Walk straight for us.
0: Anda para nosotros. Aleluya.
2: Gloria
0: a Dios.
2: I'm healed.
0: Está sanada.
1: Keep your healing. Keep your healing and follow Jesus.
2: เดินตรงๆเลยครับแม่ครับนั่นแหละขอบคุณพระเจ้า สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับหันหน้าไปทางนี้หน่อยนะพ่อเนาะโอเคครับ ชื่ออะไรครับ
4: คำ
2: อะไรนะ
4: ตาคำ
2: โอ้ my name ตาคำ
5: เสียมาตาคำ
2: ตาคำตาคำเป็นอะไรครับ
4: ผมเป็นหูหนวกหูตึง
2: อ๋อหูตึงทั้งสองข้างเลยบ่
4: ทั้งสองข้าง
2: I have deaf ears both ears actually เมื่อก่อนไม่ได้ยินเลยเหรอ
5: Ella, la persona, él, está testificando que no escuchaba bien.
2: Now I can hear very clear.
0: Pero ahora está escuchando con claridad.
6: Muy común entre los capítulos 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento.Mejor es ir.
2: This side is not clear, not clear.
0: I believe que el Señor le va a sanar completamente.
2: I would like to thank you, Jesus.
0: Y quiere dar gracias a Jesús.
2: Okay.
1: Is she related to him?
2: Oh, รักพระเจ้ามาก
1: A relative?
2: เป็นญาติกันหรือเปล่าHe's my member in my church.
0: Es miembro de su iglesia.
1: Praise the Lord.
2: Salve
1: a Dios. Praise the Lord.
2: ขอบคุณพระเจ้านะครับ Thank you Jesus. Hallelujah.
1: Keep your healing in Jesus' name.
2: ขอให้นะครับ
0: มาให้เป็นสันติภาพในนามพระเยซู
1: And Pastor,
2: actually, more than about 10 years cannot hear.
1: 10 years.
2: Yeah, 10 years.
1: But now the right ear is open.
2: Yeah, that ear open.
0: Pero ahora can hear. El oído derecho se ha abierto.
2: ในพระคัมภีร์บอกว่า
4: พระเจ้าโหดนั่นแหละผมไม่อยากจะเป็นพยานเทศเหมือนกับพระเจ้าโหดนั่นแหละ
2: อ๋อ I would like to testify like Jesus heal the others the Lord will heal me also
1: praise the Lord
0: quiere testificar que como Jesús sanó a otros le ha sanado a él también
2: the Lord Jesus said that I have to speak the truth now I spoke the truth I'm speaking the truth yes.
0: Jesús dice que hablemos verdad
1: there's a promise
0: ahora
1: for him.
0: Estoy hablando
1: the lepers that
0: verdad.
1: Came to Jesus as they were going the miracle also came
2: มันมีนะครับคนโรคเลื้อนมาหาพระเยซูตอนมาหาพระเยซูเขายังป่วยอยู่แต่พอเขาเดินกลับไปเขาหายกลางทางพ่อก็จะหายกลางทางหายหมดเลยนะอาเมน
1: God has opened the right ear
2: แล้วพระเจ้าเปิดหูข้างขวาแล้ว